0: ไอ้คมอากิขาเคียงมาสักนะเปลี่ยนดิงอีนังไงดิง
1: ตุ้มรุ่นดูโปรแกรม FM เมกาจาเลปขัดพอยน์ปลีอากาศวานิจอร์จันปูร์สเตชันไอน์ทกาหุ่นโซอันนี้ตัวตาตุ้มาลุงรุ่นดูโปรแกรมจนดินปุยเจ้าเตเลอาก็ปุยอันนี้สักลุงกมอลตีลาเองไอ้ทางดิ่งอันนี้ฮีลาฮีลลรูดทางอินไอ้พวกอันนี้ฮีลาพวกตัวหินอพอมไลดีอินจังดังเบลาลุงอเฮรสันอ่างไอตัวอินเรียทีมเทโนทูฮีลามังหินทีมตักอินอันสอดสุกาอพอมไลดีจังดังเบลาลุงเฮรสันตัวกูมาจนดอนกีรลาไอ้นุนลุยอาลิมดิ่งพัลโมจนบ้านดาร์จามังอินเซลาเบทูไอ้ทีมไฮอินงิลเทียติโมนุ่งหัตตาไลดังสายเรียลเฮกตาดินเททีมอันตังเอเยกะริงไทยนอเบทูโคยังอันเคลดิงจอตีนาไอแหลงนสูนุงไฮอันทารีตนมังนิสีเลวกะริงไทยนออีจงบ้าวเจ้ากะเลวงากันเนี่ยตีอินฮีลามังหินทีมตักินหังอินจอดสุกาอปอมไลดีอินจังดังเบลาลุงอเฮรสันฮีอตูร์เนียมเอเมลาลุงกะมอลอีปูร์ดาวฮีอตูร์ดานกะทีมไทยนอก็ง่ายบางเทโนเจมีอูลุงเฮรสันตูอปอมไลดีกูมาจนอามังเอนัทูเล่อคอสอดทูอังเอนซัมซูกันเอลงายดิวดูหินดินปุยเจ้าเตเล่กบปุยนันนิสับลลรูดทางอินอีพวกลุงกมอลตีลา

ลัดลังอปทุมนาอันดิงินเล่าไงนองไกเตียวเจรูซาเล็มรำใจมอยเลอปอลไฮนันอิสักซุมเลไปเฮาสักนาติลาฮิลางไงนูมาหงลังตูจลัมกาจอร์จานปูไรนทกินอิวนิกีเจ้าเตยนหงลังอันเหตูเห็นเล่าไงไอเตียวซุมเลไปเฮาสักนาติลาเจรูซาเล็มรำใจมอยในอิสัก

ข้างให้ปูขวอยจันติงไอฮุนาเรียกว่าโปรแกรมเราไงสัตว์ไฮน์ประเทศนิ่งปักนะลาอินหงจังไอไงสัตว์ไทยไฮจูอันนี้อากาศวันนี้จอร์จันปูร์ซิงก์ซิงการ์ดารุกมินิสอมงาไอฮุนาเรียงกายเอซีโลเคลไลซ์ไฮทุกินประเทศนิ่งปักนะลาไอไงสัตว์ดึงอันนี้จันติงดารุกอัจเจนเวอเราอุนทรีดึงอันนี้ตะเลยินไว้จันติงอาดึงอันไอฮุนาเราตอบตักเรียกว่าโปรแกรมเราไงสัตว์ไฮน์เร่งอินมังชา

0: อันนี้โนลา
1: อ
0: มีจุงหลอมล่อมาอมจนอมเนาะ
1: จะอันละอินเอาให้จนอีมันทอตะจะสอมปันีดามเจ้าได้จน
0: สอมปันีเจ้าป้าเห็นตู้หินมีเจ้ารามาอมา
1: อินหัวอินมะ
0: อ
1: ินติลปังอัน
0: มิสติริสิน
1: ตัวจะจูอามาอันโตเดลอันนี้ปุยซาดามองทนเทเสวัน
0: ปุยซาฮีจังจังลิฮุงขนา
1: อ
0: ันน่าจูอินจุกในกาลตุ้มเดวะปุยซาจูกังทนเทเบียงเบียงนอดิ้งเจวัดยาอินจุกสับในตุ้มินตัวหินฉังจูลักเนี่ยขนา
1: อันเละก็ปุยในตายรูลปาตรออามาจนเตอีมาทอหลัก
0: อามาคอมเฮียิงทอหลักตินลาเริ่มจังจังทอเนล
1: อารมณ์จางอาศินอินโถอินโถหลักม
0: ออ
1: ันเล่ตู้เห็นฮีไอหมูเจ้าเมรุอิสรหลักม
0: ออ
1: ินเมรุจรฮีโคลายามีมีหลักล่างปุยนังมีจริงดามันนี่อิงอังมันน่าจะไหลจุ
0: อามาจนไกลนี่จริงก็จบนะสักพอเพลาม
1: อ
0: หุ่นลินเด้ากันสีมาไมราเดรุลราอิงอิงูกันเฮาคอเปลานีดังจุนกะจอบนะสะไทยคอเปลากันปาละ
1: อ
0: ันน่าจุฮวนกันซิมตะนอตูหินจุฮวนกันซิมตะนอเลยนิวบาซารามีอคาร2อินกะหังคาร2อ่ะกุจุคลายดุงกันวักปุยาจุงอังกุจุนกะทอหลักตูหินจุม
1: ออันเลฮิฮิอิเมรซอร์อิคาร2อ่ะอิซอร์2เนาะกะนาม
0: อ
1: ฮิฮิอิหมูหายฮิอัจฉนิมตกทอตีนานิงะตีหินนี้ตินิทออ่ะฝากส่งตู้ตักเลยติอิรูลปาจูเราอินโหลหลักเวซีนลาขม
0: ออ
1: ินสูงจอมนาคอร์โซมาโมไฮอภูรุกจวมอินตินำ
0: เกย์กะโลจุนมออ
1: ืม
0: อตู้หินจุจุอินสูงคอร์โซอินเยมันจุอภูรุกจวามออ
1: ื
0: มอทัวอัลอิงกิมไฮตัวอภูรุกจวา
1: ฮิฮิมีตินจุกตินจานตินโจลีปะทินนี้ทั้งละวินอิโทตูนไทยจักละกำ
0: ก็ทอดผมไทยสักนี่ดังขันจุ
1: ทีเราจังอ๋อ
0: นี่ดังขันจุสุรสตาที่เราเนี่ยก็ทอดจะรำ
1: อ
0: ๋อตัวเห็นตัวคริสเตียนตโนเอมาการขัดวัยทุ่มดำก็ทอดไทยจวนตะนี่ตีน่าอินซอมตะก็ทอดขัดตัวคริสเตียนนานนั่นได้ตโนอ๋
1: อ
0: จุเลยกูจุนการขัดวัยทุ่มดำอาจารย์เลยอันนี้การรักรองวัยขัดกาแฟเลยอาจิงก็จวนละที่อังขัน
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ันนี้อินซอมจารขันตัวคริสเตียนนานนั่นได้
1: ต
0: โน
1: กลุ่มอิงซ่ามต่างแต่ยังไงทอดกันใน
0: ประเทศนั้นสร้างนิปัลีอาจารย์จันทร์ปุ่นกายกันน้ำ
1: อ
0: ่ะจูกุมาจูกับเบย์ตอนนั้นต
1: อ
0: นสดใจยันต
1: ์กุมส่วนหิ้งเจียบันตะจุดเต็มอ่ะปันเละหิ้งหินกดเทระอินวักหลักาจงมวยเราในโนซินละมอกดเทระที่ไรเดี๋ยวพอไล่คู่คู่มีชุดตะกา
0: หิ้งเนรุมากแต่หิ้งเอซิโรตีเวลมอคูเรียงช่างเราเตเวงตีเว
1: ลเรียงไก่คูหิรุ่น
0: เรียงไก่คูกับพุทธตะกันเนี่ย
1: อันเละจานติ้งดาริงจัดเวลที่มินลอยล่างคุยสายกดเลหิรายการหิรับเวตะกันนะ
0: กันวักเตกันวักเตียมีลำเลียนบอกอันนี้เลยหิมอหินวักมาลำมินกาแฟเตียจนสายกดกระสุนมาดามินกระจรสวาอาจารย์เลสายกดกระจรอีมันอีตอกตัวกระจรถวาม
1: อ
0: จงจนกับข้
1: อ
0: ซา
1: อีโซลหลักกัน
0: โซลจู่ไม่ใช่อินวักแต่เหตุมั่วโซลจู่ตะลุนาจู่อินวักกับอินวักนั่นน่ะเหตุประเทศจัดจู่อินจัดจู่โนเบกเบกเหี้ยอุ้มไงเนาะจู่จู่กระซักหลักกันวักงัดงัดเดี๋ยวนี
1: ้
0: ยิงอ่ะชุ่งอ่ะอินชุ่งเหตุกี่กังไงด่านจู่จัดจู่โนเหี้ยตั้มดินกะริงอ่ะ
1: อ
0: ีมันจู่จัดหายสินแล้วคำมั่ว
1: อ
0: ินวักกับอินวักเหตุโซลจู่นั่นนี่อามีรูปจู่ประเทศจัดจู่โนเบกเบกจู่ไอ้ไหนเนาะ
1: โทรซ้ำมีละตุ้งเปียมินที่นำ
0: ประเทศซาร่ากับฮิเซลเปียบอกรู้กับชาเปย์จนก็โทษที่สูงเพราะจะก็โทษเอลโนดีมันเนี่ยสินตังโทษที่ไงสิจงอะไรหินหม
1: ้ออ
0: ินขันนูไอ้นี่บอกเลยไอ้โทษที่ตอกตอกไอ้เราโทษกับลูกัตยาประเทศซาร์นคนชาไอ้โมนิจนโทษไปเหร
1: อ
0: กัตุมาชากัติบอกอะจะตัวดินหุ่นละ
1: อ
0: ันกันเนี่ย
1: นูอินีอันหินหม
0: ้ออ
1: ินสูงคุสกะนูงีร์หุ่นนูโมพูนานังอินิหูดานเฮชิลเวชิมชิตาฟะเลดอนจงนักองอันิสินลาอินสูงคุสกะเรียลนักองอันิสินลานูงีร์หุ่นเรนูโมพูนาน
0: ูหังตีตักเหตุอะพรักติกาลาหังซิลดิ้งเหตุตุฮารสตาตักเลนิฮารสตานินูตีเหนูไม่ไม่เลนูทิ้งตีอันอังนวกว่าบ
1: ่
0: อาเชนซุนปัสสลันเนียปัสสลันวันเอลคันนุทิงจงละวันนี้จมอ

0: ริตตะเกลไอหุงตันดิงลายาซุมอีฟังดิงค่ะอิงที่นำอีง่ายตัว
1: จู่ง่ะซุมปุยในซาทกันโนอาอินากันในซาต้มเตียฮีดอร์อินตันกันยากัทุยากัทุยซาคาคาซอร์เปียจนจีเตียนอเนกาตัมกะลักเมตาจู่ง่ะกบุลินตันไลตักเลมจนฮีดอร์เร็กทิ้งอังไฮคอมฮีประคัดคอมกันในโนอารูปมึงกันคิดขายาจะจนปูนทานหิอันลังรอนไทยดานดิ้งตีอินกับบางคูลเวลไม่เมียจูงอ่างอินทรันจุกนาต้มเตียอินทรันกันนี่จูงอ่ะซุ่มปุยตีชิลดิ้งกันเองเนาะ
0: อันเล็บงลอนอันนอเลหีเดลี่คอลเลกชันอันตีไฮดามเฮอีเลวหลักเวียม
1: เบงลอนไฮหิจุกลักเนาะเดลี่คอลเลกชันขั้วว่ายทุ่มเวลต้มเตียเตียนกลักเวียสิงขัดดามสิงนี่ดามคันไว้ทุ่มเวลจุกลักเว
0: จูเดลี่คอลเลกชันอีเราหลากหายอีหลากนั่นสันอิมชิลไทยดิ่ง
1: เดลี่คอลเลกชันกลักนั่นสันตักจูนี่ดังคันจูปูนทานหิมีหุ่งจอยหิตล้อมเตี้ยเตียนกะโลคาร์สองหลักาล้อมาอันมันเม็ดเล็มกระดิดเลยินอิจุกินซาวิกานูมาซุ่มปุยกระจุกมาโมเม็ดเลียจูจุกลักกันนี
0: ่ปะเทียนซารินอิทุ่งเฟลไทยไปอันนี้กระริงาหิงเจนหิลลปานะช่วยเจ้าจูตู้หินหิดีไซน์คอมตู้หินอิทโฮอาหิปูนบีจีอัปปาร์หิตู้หินอ่ะดีไซน์เมกะหิหิอินจุกเรียงอันนี
1: ้ปะเทียนซารินกระวังนี่เอ็มมาเกี่ยกันนิกนะซองคอมาลูนิบกะจะกุทุยตีเวลปูนหิงอ่างใจตีเวลหายอรันปาอินเทรนนิ่งฮิกาเนโนเรียงๆอ่ะมีโทฮิกาเอนาฮิกาเอนันทกินโทไทยดิ้งกันริงตปาบุลกาจันเวตปานิตูตากปูนใจความฮีมีสเตตาสาอันหุงจอร์คักมัวนัลกติเอมาอแมนอิงซามันิตยากันดอนจนสร้างทุ่มเลียงงานเตียบาซาร์กาเฟียปูนเพลนกะหังอินโจกะปาร์ฮิกาลูเนซานีเลยินจูเพลนนัจุนบุลกาจุกจานากระจุกท่องานละนี่ตัวตาอังดีไซน์ตักที่จะกับวิคัดทอนานี
0: ่อันเลยฮิอันจดิ่งอาอุ้มสาอันนี
1: ่โอ้ฮิฮิปกติน่ะหงหัวนั่นละทีเอ็มเอมาอิจาวจารามินเอ็นทีร์โอ้กระดิตันี่อัตยามีฮุลล็อกอังเดียวจู่อันนี
0: ่บาซาร์เฟอินปูนในหังลากาอิจุกท้ออาอิทโฮไลซิงอินดอร์ตูดิ่งเจอิให้หุ่นอกงาละเกย์ขมากระเลวฟีดานินอิกุดนุ่งเหตมีนันดิตนี่อินกระเชิดาจักูทุยคอมนิสินละวางในน้าประคันนี่อินกระเชิดาเหตอัตยมทีเอ็มานูเรเบคเฮเลโซนาดอดาให้เฟนโอเกต้าตูตาดอร์อิทโฮซิงอินขัดนูนิสีอินฮิไลดอร์อิทโฮฮีอันเลอินปาหินอิมอังไงดานอสอยเซลจิอัมอันโนเลอปอยโนอีอัทรีอัติจิอัมสปอร์ตอเปกจิอัมอิมิชิลไทยดิ้ง
1: โอ้ปะทินซารินกันปาหินอามิสปอร์ตเอ็มเอมาอามาซาร์เลปะทินซาราดอร์ฮีทโฮไทยกันยาอามาหินกระดอร์ติงฮีอามินฮิกปุยาอามาฮีออฟฟิศกายันยาจิงคาร์คอมนิสินจันติงคอมนิสินทายสูงไฮฮีอารินโนอาทายไฮอสูงอาอามันจิงคาร์กระทู้ข้ออาดอร์กาเฟียจันติงกันลอยาทายายันเลวสูงวงอาจงจุนดอร์รันทกินกันลอยากันป้ามีสปอตนาเลียไว้สูนาดอร์ฮีกระทู้เทียนิ
0: ปัสสลเฟลตักนุเมย์ไฮสุดนาฟิอาอันนี้นิกนซองอันโทเข้ามาซอยเซลนาเปลละวะอันนี้นิกนซองอ่ะเฟียดิ่งอ่ะสปอร์ตให้ตู้กบปุยอันไหนมาส้มนาอดงนาเราปุยตักนี่อินกระชีตาเลโซนาอดดให้เฟนโอเกต้าฮิดอร์อิทโฮซิงอ่ะฮิกุมตั้มตักอ่ะเฟียลีมตันอินกระชีตาฮิตากาดอร่าอิซุมลำหายฮิอิงที่นำอิมังอิมังดานให้มิชิลไทยดิ่ง
1: โอ้ปะทินซารินหิงาดอร่ากสุมลำหายเหจิตเตเตนกันโคลาเกยขมากะเทยอังอินกะซีโคลวิอามปะทินซารินอินไฮดามกันโบลาจงอังจุนอินโบลนาอดามกันมังอาจูงากับปุยสะซีโคลไฮจูอินกันโบลวิอาจุตะกะจุนกันมังอันนี้ตำเลียมจู
0: นาวปังเลขาอินจูน่าเตะมังเวทเ
1: อนาวปังเลขาอินจูน่าหินจูกำมังเบียกเบียกเนาะอปาโลฮีนาวปังเลขาอินจูน่าเล่ฟักเลดอนบุฟายตีเวลหินกันมังกลางปุยาอปาโลฮีเกย์กับมูสุกซาไฮฮีกะเทยอังอังอิน